0: ลูตาตันฮะลองกัน
1: อาเลมันตาล
0: เฮียงเรียงดาหุนกาลอเฮียงเรียงดาหุน